ใจมันถ้ามันอัตกปักกึ่งยุ่งวักตัวลงมาทำมาตึกอาชุดามันนุ่งเจียสักประมาณน่ารักชุดอินมาอามาตึกอินยาวปัดเดียวกันมาโอเคเจอแบบดูทำนุ่งจ้าของจักรามเนี่ยรักตัวไปดูจักตัวไปดูจักรามแต่แบบแต่กันว่าก็จะจ้าจะมีมาเตะแบบก็จะจ้าจะมีตักปลาเสียมอินมาเจียทุ่งจ้าดูดักจ้าอินยูชุดตัวดักติดตัวไปฟิฟตี้นิ้วกี่รอกดักติดตัวอับไปได้ไหมชุดพวกเขาที่ตลาดดูสปอนอะไรก็อ่านอยากต้องตะลังมันก็แทนยังก็อู้นี่เราอ่านอยากต้องตะกันว่าอ่านอยากเรียกคนยาวดูก็มาขัดตั้งเนี่ยขมังบักตักปิ้งอับไปจะมีตะกันว่าอ่านจากตาออกละอ่านอยากตุเรียรัวดูเฮ้ยที่นี่คือขมังแท้ๆมันมันนักมักก็ตัวเสียวดูอันนักตะกันอ่านอยากจะมีกินยาจากใจในรุ่นตักเจอครับแต่บางนักกูต้องตักเจอกันตักเจอกันแล้วรักกันกูด้วยแต่ชื่อเสียงมักแต่งหมดแต่ในร้านเนี่ยต้องทำวันนี้ก็แต่สลับตัวทำวันนี้ว่างอะไรจะทิ้งที่เสียหรือทิ้งที่เจอกันไม่ได้แบบนั้นว่างจะกูมาขัดสนุกแต่สมัยกูมาตุ้ดด่าด้วยกันกูมาขัดร้านกูที่นี่เจียงประชาชนจากนิรันดร์อันรักสิแม่ยาวจะรักนี่คือมุดไอ้สีแดงอินโยจุนเนี่ยมันจะใครก็จะรักนี่คือมันตะกันงตะกิ้งก็ฟังได้ยังอุบัติภัยก็นุ่นวารุตังอินโยจุนยังนักทุ่มแรงรักปันอุนรักแต่มันเป็นเรื่องสิแม่ยาวจิตุแต่ยิ่งรักตันนี่ขาดนิรักตุตั้งวันที่เรียบเรื่องที่เกี่ยวจากคนกำลังเงียบกรุบอาศัยแรงเงียบรุ่นนั้นมันอันนั้นเขาคนยังไม่ได้บรรลุบางรุ่นประมาณเนี่ยพานมังบีมังบอกอาคิสิงห์ตัวบุญพานมาตัวเต็มแล้วก็เขียนสิ่งมังพานมังตัวตาลุ่มทุ่มทุกเยอะก็อาไม่เสียเงินอาคงกำลังอุปแต่งรุ่นอาการนี้ก็มากที่สุดแต่มันอันนั้นก็คงเนี่ยมันแต่มันอายุสิ่งก็อยู่ตัวกาดูด้วยกันแต่เราก็พอได้รักนักการแต่เนี่ยอันนั้นก็คงเนี่ยที่รักสิ่งแต่ก็ต้องเนี่ยรักสิพี่ก็ยังเราก็จิตตัวเขาที่ว่าเขารักสิ่งก็อายุด้วยกันนู่นแต่มาจริงๆแล้วที่เรารักสิ่งกูบังคับมาคิดอะไรก็ไม่ต้องนุ่งจะขังเจียรักมันทำไมขัดตัวนาฬิกาหลักตัวใจมันนุ่งตักกระสีมาจวนรันแต่ใจนั่นยิ่งอยู่คุณลูกปัจจิงตาสมนุกขังมันถ้าเกิดนักวิชาการเสียจะตุนรักเจ้าพี่ใจนักมันเอ็งกันเองสักกระสามกิสักดิสักดิสมาวิชาการมันขึ้นมาตุกุลว่าพี่นี่ตัวเอ็งกันตาสมตาสมถูกเรียกตาหน้ามักจะเดินมือมักจะนึกถึงการมักจะเดินมองหน้าป่าไม่ถึงมองบางปีแต่หน้าคนกินตัวอักเสบตุ้งก็ตักนิคมข้าศึกมาก็รักษาฟรีแต่ว่าใจที่มันเพื่อแต่มันจะบุตรนำทางคนยังไม่ได้มันอุดตักกันอยู่อะไรตัวโอ้ข้าเรียกตัวก็ตักลูกคนดูเพื่อจะเอาเงินตัวขันวิมักจะฟุ้งเพื่อจะเอาเงินตักนักเรียนโอ้มาคันดึงดินที่คิงมุติสิกิจมากันวันเต็มอีกดักสิกษาหนึ่งตัวหนึ่งบุกยุคเพื่อนเดิมนี่พี่วิกาจุกันว่าคนเต็มมันน่ารักที่มันสักหนึ่งเต็มมาขาดนี่อาเปียกสกัดเล็บปากเต็มที่มันยุคไอ้สักหนึ่งยุคกรรมการที่รักตัดกุบิยาขัดที่มันตัวอาเปียกสกัดตะกันเด็กริมมากันดึงอาเปียกสกัดตะกันได้กุรักกว่าสิ่งอีกสิบแปดสระมาข้าวที่มาจากสุนทรภพตะกุดด้วยอีกสิบแปดสระสระจุกระพุกนี่อีกดักสิจุนิลตะกุดเสนอขัดตะเตะคนรักเวียนหินมากระดาษตัวรักตั้งนี้แต่ไม่ดักสิมตะปังข้าวสาวที่เจียกปักสุนิงารุข้าวดุสิอาการยุ่งดักตะเกี้ยวตะขัดตั้งนี้สิบตะกัดแต่สิมังงา